0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569

0: โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธ์ประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบ

0: ได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
1: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
3: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้แล้วรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระทมทรวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสรวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสรวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวถแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
2: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพนฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าส่วนกุหลาบพิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง1 31 นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์อุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขานัทนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เมตรเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
5: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื้อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสานเสื้อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตรา12.5ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
7: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟัง
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
12: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือขายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: 5678 up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140%ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89
9: Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: สวัสดีค่ะส่งเสียงทักทายคุณผู้ฟังที่เบสที่นี่นะคะเช้านี้อยู่ไปพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายก็ฤดูฝนนะฝนก็จะตกแบบนี้แหละใครที่กำลังเดินทางในช่วงเช้านี้ก็อาจจะเปียกหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ตกหนักมากแต่ก็ไม่ควรตากฝนเพราะถ้ายืนนานมากๆคือเปียกสุดๆแน่นอนนะคะไม่ได้ลงแค่เปาะแปะแล้วบอกแปะแปะแปะก็ออกมาแบบรัวๆหน่อยฟังเพลงเพราะๆนะคะบรรยากาศดีๆไปที่เบสที่นี่ค่ะก็หลากหลายเรื่องราวนะคะกับความรู้สึกที่ค่อยๆมาปล่อยจอยกันไปฟังเพลงกันไปรับรู้เรื่องราวต่างๆวันนี้ขอให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีแต่ความสุขและความยินดี

0: grab another party with some models, fast car superstar. เอาล่ะเอ๊ะเสียงหายไปไหนไม่ใช่เสียงดีเจนะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่หรือเปล่าพลังบางอย่างไหมในช่วงนี้นะคะใครที่อยากได้บ้านใกล้กับสนามบินใกล้มอขอแถมได้พื้นที่กว้างๆสำหรับทำกิจกรรมภายในครอบครัวโครงการเลอร์นีโอพาร์มแอร์พอร์ตมาริวันนะคะพบบ้านหรูเอ็กซ์ตร้าสเปซขยายที่ทั้งฟังก์ชันแล้วก็ขยายทั้งที่ดินค่ะให้คุณได้ไปพบกับบ้านที่มีสเปซกว้างๆสร้างสรรค์กิจกรรมกันได้ทุกๆวันนะคะเราว่าเลือกบ้านทั้งทีก็ต้องเลือกดีที่สุดตอบโจทย์การอยู่อาศัยด้วยฟังก์ชันจัดเต็มถึง4ห้องนอนสบายกว่าด้วยห้องนอนชั้นล่างพร้อมห้องน้ำใหญ่อาบน้ำได้สะดวกหรือจะปรับมุมทำงานเป็นทำงานส่วนตัวเพิ่มห้องครัวแบบไทยๆแล้วก็โรงจอดรถในร่มอีกด้วยนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาเริ่มที่ 3.3 ถึง4ล้านบาทรับโปรฟรีวันโอน0บาทพร้อมส่วนลดเงินสดไปถึง 300,000 บาทและของแถมอีกเพียบนะคะรีบด่วนๆเลยโอกาสดีๆแบบนี้มีแค่3ครอบครัวเท่านั้นสนใจโทรได้ที่043เอาใหม่เขาไม่มีเบอร์โทรแบบที่เป็นบ้านเอาเป็นเบอร์โทรมือถือแล้วกันนะ0834366643หรือ SILENEO แวะมาชมโครงการเลยนิโอพาร์มแอร์พอร์ตมาริวันกันได้นะครับหากคุณไปร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือไคส์คอนแกนสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ในการจัดงานทุกขนาดทุกประเภทไม่ว่าการสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์มหกรรมคอนเสิร์ตปาร์ตี้เพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและก็ดูแลสนับสนุนการจัดการของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้0953719554ค่ะ Attention ดร.นวางคลินิกนะคะคลินิกแต่มาแล้วกว่า 20,000 เคสมีรางวัลการันตีมากมายสะท้อนถึงความใส่ใจ
1: โอ้ almeno ci si prova
0: หัตถการอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะเรื่องของการเติมฟิลเลอร์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นหัตถการอันดับ1ด้วยและในวันนี้แนะนำในเรื่องของการฟื้นฟูผิวใครที่ต้องการกระตุ้นคอลลาเจนรักษาริ้วรอยนะคะให้ผิวเนี่ยมันดูเป็นแบบแลดูเด็กดูขุมขนที่กว้างๆก็ให้มันกระชับขึ้นเครื่องนี้เป็นเครื่องมือแท้นะคะจากอเมริกาเพราะว่าได้รับการรับรองมาเป็นมาตรฐาน USFDA AF Proof นะคะเป็นอย.จากอเมริกาค่ะตอนนี้มีโปรนะคะยิงทั่วหน้าจาก 8,500 เหลือเพียง 4,900 บาทเมื่อฟังจากเบสที่นี่ฝากบอกไปด้วยคุณจะได้ความน่าสายชำวามูลค่า 2,500 บาทแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกหรือ @ ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

พาไปเรื่องเกี่ยวกับสายตากันบ้างนะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะตอนนี้นะคะก็เชิญชวนคุณไปเช็คตาเพื่อทาอัปเกรดกันนะคะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการรับรางวัลอัปเกรดแว่นตาจากร้านแว่นยูนิคหากคุณกำลังมีความรู้สึกหรือตอนนี้มีปัญหาแล้วในเรื่องของการใช้สายตาจะเป็นสายตาอะไรก็ไม่รู้แหละไปตรวจเพื่อความมั่นใจว่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงที่นี่มีทุกเลนเอาไว้ให้คุณได้ลองเลือกและวัดออกแบบค่ะเป็นเลนหรือว่าเป็นแว่นที่จะเป็นของเราโดยเฉพาะจริงๆนะคะทำให้คุณสบายตาและมองได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวแว่นโปรแกรสซีฟหรือว่าจะเป็นเลนพิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอสายตาสั้นลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนฟรีนะคะเพียงแค่แจ้งว่าจะไปตรวจวัดสายตาที่ร้านเท่านั้นไม่ต้องการเปลี่ยนเลนเปลี่ยนสีอนุมัติเลนกรองแสงสีฟ้าและชุดทำความสะอาดแว่นตาร้านแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลยื้อง 4J ม. 0942398699ค่ะ0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์หรือบน Facebook นะคะคนกันง่ายๆเพราะว่าดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราดูแลนะคะว้าวขอบคุณทุกคนดีใจมากนะโครงการ First ค่ะบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะให้คุณได้เริ่มต้นกันแบบสบายๆเริ่มต้นกันได้จริงๆแบบที่สามารถชำระได้แล้วเป็นเจ้าของบ้านไปเลยขนาดบ้านคือมี2ชั้นและมี2ห้องนอนมี2ห้องน้ำและที่จอดรถอีก1แห่งคือไม่ได้อยู่นอกบ้านนะแต่อยู่ติดกับตัวบ้านเลยทำเลให้เลือกอีกถึง4แห่งด้วยกันดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและโนนตุ่น4ที่4แห่งให้คุณได้เลือกนะคะทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ตอนนี้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพามานจัดให้ขนาดนี้เนี่ยให้คุณรีบตัดสินใจกันหน่อยหมายเลขนี้โทรศัพท์จดเอาไว้0804442555 0804442555 Facebook IG และ LINE @sidefirst.housefrobegin เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะ

ขออนุญาตเตรียมตัวพาทุกท่านค่ะเข้าสู่การเคารพธงชาติช่วงเวลา8นาฬิกาตรงนะคะเป็นเวลาที่เราจะได้มาร่วมกันนึกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในการยืนตรงเคารพธงชาติ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิต

0: ารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: คงไม่มีใครอยากจะเป็นตัวปลอมใช่ไหมเป็นตัวจริงดีที่สุดแล้วและเป็นตัวเราเองได้เป็นในแบบที่เราอยากเป็นถ้าเกิดว่าเราได้เป็นในสิ่งที่กลายเป็นตัวปลอมให้กับคนอื่นสักวันเนี่ยมันก็คงจะต้องอึดอัดบ้างแหละเนาะจนกระทั่งถึงยอมไม่ได้อยากเป็นตัวเองจะได้สุขกายสบายใจ
1: แต่บางครั้งน้อยเนื้อต่ำใจอยากกลับไปเป็นคนเหมือนเก่า
0: ฝนยังคงโปรยปรายลงมานะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพอย่าออกไปเล่นฝนกันมากนะคะแล้วบอกว่าเวลานี้ใครจะไปเล่นฝนกันเนี่ยเขามีจะออกไปทำงานกันแล้วนะ
1: อยากเป็นตัวฉันเองไง
0: ก็คงต้องบอกว่าระวังโดนฝนนะคะ

และในเบรกนี้นะคะเดินทางไปพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราค่ะเพราะว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญมากๆกฤตดารารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบค่ะโดยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตดาคอนสตรัคชั่นสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่เบอร์นี้0957966156 0957966156และติดตามผลงานได้นะคะในแฟนเพจของกฤตดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสาน กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายใครที่กำลังมองหาประกันรถกันอยู่นะคะที่จะช่วยเซฟทั้งเงินและเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายค่ะสบายกระเป๋าอุ่นใจแน่นอนแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกผ่อนเงินสดก็ได้หรือจะจ่ายบัตรเครดิตก็สะดวกค่ะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายนะคะเราเปรียบเทียบประกันแบบจริงจังได้ดีลปังแบบออโต้ด้วยซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอสไซน์กรุงศรีออโต้0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะว้าวของคุณดีใจมากนะและแบบนี้พาคุณไปที่โกโฮลเซลค่ะในช่วงของแคมเปญโกโฮเซลโฮเรกาโกมอร์ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะคะสำหรับเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และก็ธุรกิจโฮเรกานะคะที่กำลังมองหาการทำธุรกิจที่จะทำให้คุณได้สร้างโอกาสต่างๆโกเซฟิงค่ะมีส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์นะคะลดสูงสุดถึงกว่า 50% ทำให้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้าโกเวิร์กช็อปสอนทำอาหารในแบบออนไลน์เป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งจะมีเชฟอินมาช่วยรังสรรค์ถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารให้เรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆไปเลยพิเศษตลอดแคมเปญนี้นะคะเราก็ไปพบกันได้ที่โกโฮเซลทุกสาขาวันนี้ถึง18สิงหาคมนับไปอีกประมาณ12วันไปเจอกันได้นะคะที่โกโฮเซลเลยทุกสาขาใกล้บ้านของคุณค่ะยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มสร้างโอกาสในการเติบโตได้จริงกับแคมเปญโฮริก้าโกมอร์ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มติดตามรายละเอียดได้ที่ www.centralfoodswholesale.co.th และ Facebook Go Wholesale ค่ะมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยค่ะที่เขตขอนแก่นเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าออกมาเปิดรับสมัครภาคเรียนสำหรับน้องๆที่จบม.6 ปวช.กศน.ปวส.เทียบเท่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่15สิงหาคมนี้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 5,000 บาทพร้อมมอบให้กับน้องๆแล้วไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสามารถมาสมัครลงทะเบียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันทีสนใจสอบถามรายละเอียดไปได้ที่หมายเลข0432241115และ0925374400เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้นะคะกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดค่ะขออนุญาตส่งหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่เบสเรดิโอที่นี่กันต่อนะจ๊ะ

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

0: ธนาคุณ Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ในตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำเอง

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ในตอนนี้ค่ะพาคุณไปที่โครงการใหม่ของสุภาลัยกันนะสุภาลัยเขามีโครงการเกิดขึ้นมากมายหลากหลายเลยวันนี้แนะนำกับโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตกับการเดินทางที่เชื่อมต่อในถนนสีจันโดยตรงเลยนะคะพร้อมกับที่นี่มีทั้งสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิสเซ็ตแล้วก็มีส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่นี่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ในจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงซึ่งในโครงการของสุภาลัยตรงนี้เนี่ยมีขนาดบ้านให้คุณได้ไปจับจองนะคะหรือเป็นเจ้าของเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้น 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทคืออยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้บ้านในขนาดแบบใดนะคะกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการเข้าไปดูสวนสวยๆในโครงการสวยๆตรงนี้ได้นะคะที่ Facebook ของสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้เลยหรือโทรไปตรงนี้คือ1720ค่ะข้อความจากคุณปาฏิหาริย์บอกว่าสวัสดีดีเจโบโบเวลาเช้าผมเพิ่มขึ้นแล้วล่ะครับได้ฟังเธอคือกาแฟในตอนเช้าแล้วผมขอกาแฟแก้วหนึ่งของแมวด้วยเดี๋ยวเป็นชั่วโมงหน้านะเราจะเลือกเพลงและเปิดให้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะพาคุณไปพบกับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตบางทีมันก็เครียดเนาะกับการแบกภาระมากมายแต่ก็ยังต้องฟื้นยิ้มเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงบางทีนี่ในเรื่องราวของชีวิตมากมายเลยเกิดแล้วโดยเฉพาะกับค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะหรือว่ามันต้องเดินไปตลอดเวลาไม่สามารถที่จะหยุดกับค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะค่าน้ำค่าไฟต่างๆนานาก็เอามาประดังประเดกันไปหมดเลยนะคะทีนี้โอกาสที่เราจะไปเอาเงินไปต่อยอดทำธุรกิจบางทีมันก็จะสะดุดหยุดลงถ้าคุณกำลังเจอเรื่องนี้อยู่เรามาปรึกษากับ Car Forecast ได้ให้พี่ๆเขาช่วยหาทางไปต่อกันในวันที่ชีวิตนี้มันไม่ได้ขำเหมือนเดิมแล้ว Car Forecast ก็บอกพร้อมที่จะใช้ในให้วงเงินเนี่ยสูงสุดถึง 140% การอนุมัติเงินก็ไวค่ะใน1ชั่วโมงพร้อมเงินวงเงินที่จะสำรองในยามฉุกเฉินไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกนะคะแถมดอกเบี้ยของเขาเนี่ยถ้าเกิดได้ใช้ก็จะได้คิดแบบลดต้นลดดอกยิ่งโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยก็ยิ่งลดถ้า Forecast ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ค่ะขอกู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สามารถมาสมัครกันได้นะคะที่สาขาใกล้บ้านคุณหรือแอสไซน์กรุงศรีออโต้พร้อมเบอร์โทรนี้0432094000 0432094000ค่ะซึ่งสาขาของเขาตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนะคะถ้าตลกไม่ออกบอกค่ะ Forecast เพราะทางออกใกล้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ

0: ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774

0: างเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิต

Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Best

0: ต้นชั่วโมงนะคะขอเพลงกันไว้กับขอกาแฟแก้วหนึ่งเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะให้กับคุณปาฏิหาริย์ค่ะทนายคุณคูมาจากชลบุรีและก็คุณธเนศจากกรุงเทพมหานครด้วยพร้อมกับคุณแอสพนมวานบอกว่าได้เข้ามาฟังคือวันนี้ต้องขอโทษที่มาช้าด้วยนะครับดีเจพอดีโทรศัพท์ของผมมีปัญหาก็เลยเข้ามาช้าหน่อยนึงไม่เป็นไรขอบคุณที่ยังแบบคิดถึงทุกวันเลยแล้วก็มารอฟังเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันนะขอบคุณจริงๆนะไม่รู้ว่าจะคือมันคือดีใจว่ามีคนฟังมีคนถามว่าเวลาจากรายการเนี่ยเรารู้ได้ไงว่ามีคนฟังจริงๆก็ไม่รู้เลยว่ามีคนฟังเราอยู่ไหมจริงๆแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะรู้หรือว่าเช็คได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีช่องทางในการสื่อสารนะเนาะคือเราส่งแต่เสียงไปเราอยากให้คุณน่ะส่งเสียงกลับมาคงจะเป็นไปได้ยากแต่พอในยุคของคือก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่เอาไว้ขอเพลงนะซึ่งมันก็เป็นตามยุคสมัยกันไปอ่ะส่งข้อความส่ง SMS อย่างเงี้ยโทรศัพท์เนี่ยมันก็ค่อยๆถูกเลื่อนหายไปด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ๆทันสมัยสะดวกเข้ามาแทนมากมายแต่โทรศัพท์ก็ยังสื่อสารกันได้ค่ะแต่ว่าคือเราไม่ได้มีโทรศัพท์แบบสายตรงเข้ามาที่สถานีเหมือนเคยละน่าจะใช้เป็นมือถือส่วนตัวก็คงจะไม่น่าจะสะดวกสักเท่าไหร่พอเป็นหน้าเว็บหลักก็ดีมากเหมือนกันเพราะว่ามีเว็บเพื่อที่จะให้ส่งข้อความฉะนั้นแล้วนี่เป็นช่องทางที่จะทำให้เรารู้ว่ามีคนฟังอยู่จริงๆเพราะว่าดูจากข้อความที่ส่งเข้ามานี่แหละFacebook แบบนี้หรือว่าจะเป็นในช่องทางอื่นๆนะคะที่มันมีการส่งข้อความกล่องข้อความอันนี้นะแต่ก่อนแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์โทรศัพท์นี้อย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมานั่งอ่านกันอะไรซึ่งก็เดี๋ยวนี้ไม่มีใครแบบอยากจะเสียสตางค์แล้วเนาะเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยและทำให้เราไม่ต้องมาเสียตังค์เหมือนเดิมที่ต้องโทรศัพท์ต้องส่งข้อความอะไรอะไรที่ทำให้คุณได้เซฟหรือว่าคุณใช้เวลาอยู่กับเราก็พอแล้วนะเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีผู้ฟังอยู่ด้วยกันและผู้สนับสนุนที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเป็นแรงกำลังใจให้กับเราทีนี้เนี่ยโบเองก็มองว่าถ้าเกิดว่าเรามีช่องทางคือเรามีโทรศัพท์สามารถที่จะสื่อสารเพิ่มเติมได้โบก็เลยเปิดช่องทางไลฟ์สดในช่องของตัวเองซึ่งจริงๆอ่ะเบสอ่ะเขาก็อยากให้ดีเจทุกคนเนี่ยนะคะก็ไลฟ์แหละนะในแฟนเพจในช่อง YouTube ซึ่งมีความคิดเห็นกันมาแบบนี้มานานมากแล้วแต่ไม่ได้บังคับว่าเป็นกฎกติกามารยาทซึ่งดีเจหลายๆคนก็บอกว่าไม่เอาดีกว่านะเพราะว่ามันดูไม่ส่วนตัวเพราะว่าคือพอเป็นดีเจเนี่ยมันก็บางทีก็คือการพูดผ่านทางหน้าไมค์การใช้สมาธิในการที่จะพูดหรือว่าการเตรียมหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกในการที่เราทำงานไปด้วยพร้อมกับการจัดแจงอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะเพราะว่าระบบการทำงานมันก็แตกต่างกันไปเนี่ยนะคะแล้วพอมาถึงตัวโบว่าโบมันน่าจะไหวเนี่ยโบก็เลยเปิดช่องทางต่างๆเพิ่มให้ทุกคนได้เข้ามาส่งข้อค่ะเพื่อที่จะฟังเพลงกันเรียลไทม์แล้วเราก็จะได้รู้ว่ามีคนฟังเพิ่มมากขึ้นนอกจากหน้าเว็บแล้วโบก็เปิดช่องทางเอาไว้มากมายเลยล่ะค่ะมาไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจนะคะหรือว่าในไลฟ์สดเพื่อที่จะมีเรียลไทม์ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีคนเข้ามาแบบจำนวนล้นหลามแบบว่าเป็นร้อยเป็นพันอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ก็มีผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นจำนวนเล็กๆแต่ว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญของตัวโบด้วยที่ทำให้รู้ว่ามีคนรอฟังเมื่อไหร่ที่กดขึ้นมาก็จะมีผู้คนใช้คำว่าหน้าเดิมๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าหรอกนะคะแต่ว่าเห็นชื่อเขาขึ้นมาเป็นชื่อเดิมๆเขาก็บอกว่าการอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันทำให้เขาเนี่ยก็สนุกในรูปแบบที่เขาต้องการนั่นแปลว่าเขาก็ยินดีที่จะอยู่เป็นเพื่อนเรา
1: Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
0: และอย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีผู้ฟังแล้วนะคะผู้สนับสนุนหลักต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมแบบเป็นหลักสำคัญให้กับคลื่นเนี่ยมีกำลังในการที่จะมีเวลาให้กับทุกคนได้ พิ่มเติมความสุขทางเสียงเพลงแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้กับเดี่ยวเหล่าดีเจเนี่ยได้มาส่งเสียงเป็นเพื่อนกันไปฉะนั้นค่ะในเบรกนี้เนี่ยเราจึงต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะวันนี้ค่ะแนะนำสำหรับฟรานิวตัวนี้นะคะเป็นตัวยาที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำกิจกรรมออกกำลังกายหนักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือบางคนทำงานหนักๆนะคะใช้พลังงาน energy ตัวเองมากมายในกิจกรรมเดิมๆหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่มันอาจจะทำให้คุณเนี่ยปวดได้ปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดตามร่างกายเนี่ยนะตัวยาเนี่ยเขาจะมีตัวยาที่ชื่อว่าเมทิลซาลิซาเลสซึ่งสามารถจะไปช่วยซึมให้กับผิวหนังของเราแล้วมันก็จะผ่อนสานทำให้รู้สึกว่าบรรเทาอาการปวดนั่นเองอันนี้เนี่ยคือต้องไปลองใช้ดูว่าตัวเราเนี่ยมันถูกกับยานี้หรือเปล่าแต่เป็นยาทาภายนอกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้อันตรายแล้วก็หาซื้อที่ร้านขายยาก็สะดวกด้วยเอาพกไว้ในกระเป๋าหรือว่าติดบ้านเอาไว้นะคะสำหรับฟรานิวเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวบ่ายเบรกหน้ากลับมาเจอกันที่เบสกันต่อค่ะ
1: เรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรมนนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

เบรกนี้ก็จะมีเพลงแบบแดนซ์เยอะหน่อยนึงนะคะแล้วก็เพิ่งจะกดไลฟ์ในบางช่องด้วยเพราะว่าโมอยู่สวัสดีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่สวัสดีคุณคุมะจากชลบุรีคุณภารการจากราชบุรีคุณพี่ธนากรจากกรุงเทพและพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะคุณโรเจอร์บอกเย้ดีเจโบมาแล้วรอนานไหมคะเพิ่งจะกดเองอ่ะเพราะว่า มือกลายเป็นปลาหมึกก็ไม่ได้มีแค่2มือกับ2ใจเอ้ยพูดใหม่ดิพูดผิดดิไม่ได้มีแค่2มือกับ1ใจใช่2ใจได้ยังไงเราไม่ใช่ด่าเอ็นโดฟินมุกอะไรเนี่ยก็คนเรามันต้องมีแค่ใจเดียวแต่สามารถมีหลายห้องได้แบ่งกันไปแบบนั้นเนาะสวัสดีคุณแอสในไลฟ์สดด้วยนะคะเอาล่ะเขาไม่เห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างคะตัวจริงสวยไหมสวยแบบมีฟิลเตอร์มีคนแซวว่าดีเจหลุดแล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้หลุดมันแค่แบบมันไปตามคำพูดบางทีสมองมันก็ไม่ได้คิดแบบนั้นคุณนึกออกไหมเวลาบางทีมันแบบตื่นแล้วมันก็จะแบบทำอะไรไปก่อนยังไม่รู้ว่าทำอะไรไปเลยมันเป็นข้ออ้างจริงเปล่าครับอ่ะวันนี้ไม่มีความคาดหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะอยู่กันไปเรื่อยๆคุณแอสพนมวรรณส่งข้อความมาหน้าเว็บบอกว่าผมได้ฟังเพลงทุกเพลงเลยช่วงดีเจโบเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะดีเจโบโต้ตอบกับผู้ฟังในออนไลน์ด้วยถ้าเป็นดีเจในช่วงอื่นๆในออนไลน์คือเงียบกริบครับอ๋อหอก็โบมีวิชาแล้วก็โบก็ไปเรียนรู้จากวิชาจากเขามาบนเขาเขาเลียงซานจะใช้เขาเฉยๆไม่ได้จะกลายเป็นเรากับเขาหรือเปล่าเอ้ยมีคนบอกสวัสดีดีเจโบคนสวยด้วยเออสวัสดีค่ะเวลาทักว่าคนสวยนี้มันใช่เลยกระดิกระดามากสวัสดีคุณสมดีงามดีเขาบอกว่าสวัสดีครับป้าโอ้โหเป็นไงดีเจโบพูดออกอากาศให้คุณฟังเลยนะเนี่ยนี่คือออกอากาศออนแอร์ทั่วประเทศไทยเลยพิมพ์อะไรมาอ่านแบบนั้นบอกว่าคุณสมดีงามดีพิมพ์ว่าสวัสดีครับป้าอันนี้เวลาคุณทักทายทุกคนจะใช้คำนี้ใช่ไหมเพราะเวลาคุณเขาเจอคุณเขาวิ่งหนีเลยนะทีนี้นี่เขาจะวิ่งหนีคุณแล้วนะเนี่ยเพราะว่าคุณใช้คำทักแบบนี้คือผู้หญิงกลัวคุณไปหมดเลยอันนี้ออนแอร์แบบทั่วประเทศไทยเลยถ้าผู้หญิงเจอคนชื่อนี้คือหลบให้ดีค่ะ

ไปพบกับอะไรดีอะไรที่กินแล้วอิ่มนักหนาเอ้ยกินทุกวันทุกวี่ไปเลยจ้าอะไรดีคะไหนลองเอ่ยชื่อกันสักคำนึกไม่ออกเลยล่ะสิท่าสิ่งนี้นะเรียกว่าเรียกว่าอะไรมาม่าเหรอใครหิวเนอะตอนนี้ของดีเมืองนนมาแล้วจ้ากับคุณนนทนนมาเองนะคะรีบยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยจ้ากับมาม่าสองรสใหม่คุณนภาพร้อมคุณนาธามามาให้เลือกซื้อเลือกหาถึงร้านใกล้บ้านบ้านไหนชอบซบซุปหนาก็รสนี้ซองสีน้ำเงินซุปปลาหมึกจริงใจอันนี้ส่วนใครที่ชอบรสจัดรสนี้ไงซองสีม่วงแบบแห้งเรียกรสไก่ไม่ใช่ไก่ที่ไหนเป็นไก่เกาหลีมารสชาติธรรมดาก็ไม่ได้ละสิต้องเป็นรสไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบนี้เออคุณภาพมาได้ละที่เหลือน่ะคุณธรรมค่ะมาม่าอร่อยนะในตระกูลเจ็ดบาทมาว่าตอนเนี้ยคุณโรเจอร์คงลุ้นนะดีเจโบจะพูดอะไรนะจะพูดอะไรนะถามว่าจะโดนเส้นตัวเองแล้วลุ้นอยู่ว่าดีเจโบเนี่ยจะพูดอะไรต่อไปกันต่อเรื่องของอาหารเนอะเวลาเราอยากจะหาอะไรทานก็ต้องหาอาหารเออใส่ปากเนาะโอ้มันจะไปใช้อย่างอื่นได้ไงเนาะจะให้ไปหยิบเหล็กมากินเนาะมันก็ไม่ได้ไงถ้าจะให้ดีคงต้องมี3บัวติดคู่ครัวเอาไว้ไม่ไปไหนเปิดตู้กับข้าวหรือตู้ที่เก็บในครั้งใดคุณก็จะเจอคุณภาพคับไซส์ใน3บัว มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนำให้มีถั่วธัญพืชเห็ดแห้งไซส์และเบอร์เกอรี่ยังมีสาหร่ายสำหรับคนที่ชอบทานด้วยอันนี้ทั้งเมนูคาวหวานเบอร์เกอรี่พร้อมหมดเลยทั้ง3บัวนะคะเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูได้กับวัตถุดิบเกษตรแห้งและวัตถุดิบทำเบเกอรี่ต้องลอง3บัวค่ะใช้ได้ไหมพอเบาๆแบบนี้เนี่ยคุณเราจะบอกโหอยากซื้อเลยดูน่าสนใจได้แค่3บัวแต่ว่าจะไม่ได้ดีเจไปเพราะมันคือ3บัวไม่ใช่3บัวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอีก1ชั่วโมงเจอกันค่ะHit music belongs here on your the number one station.

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ให

ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชรยิงเสียยิงได้ที่ก็

0: ให้ฉันกำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

งหนึ่งนานมาแล้วตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งมีเต่ามีเต่ากับกระต่ายอยู่อย่างละตัวตุ้งตุ้งตุ้งไม่ใช่นิทานแบบนั้นนี่นะอยากฟังแล้วล่ะสิว่านิทานเรื่องนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรแหมนำเปิดเรื่องมาขนาดนี้มีกระต่ายกับเต่ามันจะเป็นใครไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่กระต่ายกับเต่าจริงๆอ่ะกันละครั้งหนึ่งกระต่ายเลิงล่าอยู่ที่สถานีเบสค่ะคือผู้นำสารแล้ววันหนึ่งเจ้าเต่าก็ได้เข้ามาฟังคลื่นเบสเรดิโอโอ้โหนี่มีเพลงอะไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเรายังไม่เคยได้ยินแม้อย่างนี้มาก่อนเลยไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยนะเจ้าเต่าข้าก็อยู่ในน้ำยังไงเล่าวันนี้ค่ะค่ำออกมาแล้วรู้สึกโอ้โหที่นี่คือดินแดนแห่งบทเพลงอย่างนั้นนั่นเหรอที่นี่มีผักบุ้งกินไหมอ่ะจะมาถามหาผักบุ้งที่นี่ไม่ใช่ตลาดแล้วจะได้มีผักบุ้งนะเจ้าเต่าแหมตลกหรือเปล่าข้าก็แค่สงสัยที่นี่มีอะไรบ้างล่ะเฮ้ยที่นี่มีทุกอย่างที่เจ้าอยากได้แต่ผักบุ้งไม่มีอย่างนั้นเหรอถ้าเจ้าอยากกินผักบุ้งเจ้าก็แค่หลับตาเท่านั้นเองโอ้หลับตาก็เจอผักบุ้งเลยเหรอใช่เจ้าแค่หลับตาลงจงนึกถึงว่าตอนนี้ผักบุ้งกำลังลอยมาแล้วทำไมผักบุ้งลอยมันอยู่ในน้ำไงเล่ามันก็เลยลอยมาจะมางงอะไรเล่าเนี่ยผักบุ้งอยู่ในน้ำมันก็เลยลอยมาตุ๊บป่องตุ๊บป่องโอ้โหลอยตุ๊บป่องมาดูน่ากลัวยังไงข้าไม่รู้ทำไมมันไม่ลอยมาธรรมดาล่ะโอ้จะให้มันลอยธรรมดาได้ยังไงนี่ท้ายมันก็ต้องลอยแบบตุ๊บป่องตุ๊บป่องแบบนั้นน่ะถึงจะถูกแล้วเนี่ยสิแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นผักบุ้งมันก็งอกผักบุ้งงอกเลยเหรอใช่ผักบุ้งมันก็งอกกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นต้นถั่วยักษ์ยังไงล่ะ อะไรของเธอเนี่ย ต้นถั่วยักษ์มันก็โตขึ้นแบบตุ๊ดๆนี่ทานเรื่องกระต่ายกับเต่าจริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นจะไปแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือเปล่าเฮ้ยจะไม่มีแจ็คได้ไงก็แค่ต้นถั่วขึ้นไปเฉยๆเอาแหละและเจ้าเต่าก็ปีนขึ้นไปบนต้นถั่วนั้นซะทำไมข้าต้องปีนข้าอยากเป็นพระเอกต้องขึ้นไปเพราะว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ยังปีนขึ้นไปบนต้นถั่วเลยถ้าเกิดอยากเป็นพระเอกเจ้าต้องปีนนะเจ้าเต่าต้องปีนอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเจ้าเต่าก็ได้ปีนขึ้นไปบนยังต้นถั่วเหนื่อยจังเลยเลือกปีนได้ไหมเฮ้ยแต่แปลกมากเลยนะเจ้าเต่าแปลกตรงไหนทำไมเจ้าปีนได้ล่ะเอ้าก็มันนิทานนี่นาเรื่องข้าหลับตาแล้วเขาก็บอกเจ้าบอกให้ข้าปีนข้าก็ปีนนี่นาข้าก็ปีนได้ละสิเฮ้ยมหัศจรรย์ละเกินอ่ะเฮ้ยที่แท้ที่แท้อะไรเอ้ยเจ้าคืออะไรอะข้าคืออะไรกันแน่เจ้าคือเต่าวิเศษยังไงเล่าฮะนี่ข้าคือเต่าวิเศษเฮ้ยสุดยอดไปเลยนี่ข้าคือเต่าวิเศษแล้วเนี่ยเจ้ากระต่ายใช่แล้วข้าว่าจะต้องเป็นเต่าวิเศษแง้มๆเลยเนี่ยทำไมเจ้าเก่งขนาดนี้เนี่ยงั้นปีนขึ้นไปต่อได้ไหมแล้วเจ้าก็ขึ้นไปเอาไข่ไก่ทองคำไข่หานทองคำมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดว่าข้าจะต้องออกไปขโมยของมันนั่นข้าไม่เอาหรอกถ้าเกิดว่าจะไม่ช่วยก็แล้วแต่น่าจะอาจจะไม่ใช่เต่าวิเศษก็ได้อะเงาะเจ้ากระต่ายจะพูดอะไรแบบนั้นถ้าเกิดข้าจะเป็นเต่าวิเศษข้าก็ต้องไปนะดิหลังจากนั้นไม่นานเจ้าเต่าก็ได้มุดไปแล้วก็ไปเจอกับไข่ห่านทองคำฮะนี่คือไข่ห่านทองคำแต่ว่าข้าแบ่งมาไม่ได้นี่สิเจ้าก็ใช้กระดองแข็งแกร่งของเจ้าแบกไข่ห่านทองคำออกมาไม่นานเจ้าเต่าก็ขนไข่ทองคำขึ้นมาบนหลังของมันแต่ว่ามันหนักซะเหลือเกินเนื่องจากว่าไข่ทองคำมันหนักมากทับคอเจ้าเต่าจะช่วยกันด้วยไข่ทองคำมันทับคอค่ะตายแล้วมีเจ้าเต่ากำลังจะเดสมาเร่ยังงั้นหรอทำยังไงดีคุณโรเจอร์ฮะอะไรกับผมอีกแล้วครับคุณขึ้นไปช่วยหน่อยสิ
ผมไม่ขึ้นไปได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้มันเสียเวลาแล้วไปไล่เดี๋ยวส่งเฮลิคอปเตอร์ไปก็ผมไม่ขึ้นได้ไหมขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยดิเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะเตะเจ้าขึ้นไปทำไมมันไวขนาดนั้นเวลามันมีน้อยแล้วนิทานต้องรีบเล่าแล้วเข้าใจไหมหลังจากนั้นไม่นานคุณโรเจอร์ก็ขึ้นไปเพื่อที่จะขับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปช่วยเจ้าเต่าสุดยอดมากเลยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยคะมาช่วยผมด้วยที่นี่ก็คือบ้านของยักษ์ยังไงเล่าเงอะเอ้ยแล้วผมจะหาเต่าได้ยังไงมองสิมองมองลงไปอย่ามองข้างล่างเลยผมกลัวความสูงอุ้ยไปทหารจะกลัวความสูงได้ยังไงผมมองข้างล่างแล้วผมกลัวความสูงผมจะเป็นลมแล้วครับดีเจข้าไม่ใช่ดีเจข้าคือกระต่ายกระต่ายทำไมถึงโหดขนาดนี้เฮ้ยกระต่ายเป็นคนเล่าเรื่องยังไงเล่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ผมคงต้องรีบหาแล้วล่ะค่ะเอ้ยเสียงคนเล่าไม่มีแล้วผมก็ต้องรีบหาเจ้าเต่าแล้วสิใจรีบหาเจ้าเต่าเดี๋ยวนี้เลยเอ้ยเจ้าเต่าข้าอยู่นี่ช่วยข้าด้วยจะใครมาช่วยข้าเนี่ยเจ้าเต่าเจ้าไม่ต้องกังวลข้าส่งคุณโรเจอร์ไปช่วยเจ้าแล้วท่านกระต่ายครับหรือว่าท่านดีเจช่วยข้าด้วยแล้วผมจะต้องลงไปช่วยยังไงนี่ย่อนเชือกลงไปหย่อนเชือกลงไปแล้วก็ดึงเต่าขึ้นมางั้นใช่ไหมครับอย่าหย่อนเชือกลงไปเฉยๆแล้วใครจะไปจับเจ้าเต่าขึ้นมาล่ะคุณก็ไต่เชือกลงไปข้างล่างสิและหลังจากนั้นคุณก็ค่อยโดดลงไปช่วยเขาให้ผมโดดลงไปช่วยให้จะทำแบบนั้นจะทำแบบไหนเล่าเอาล่ะลงไปเลยนั่นแหละลงไปเอ้ยกระดึบไม่นานคุณโรเจอร์ก็ค่อยๆไต่เชือกลงไปตื่นเต้นจังเลยนะครับเร็วๆเข้าเดี๋ยวจะยักษ์ไม่เห็นขึ้นมาจะทำยังไงหลังจากนั้นคุณโรเจอร์ก็เดินลงไปช่วยเจ้าเต่าขอบคุณครับคุณโรเจอร์หยิบไข่ขึ้นมาเลยแล้วไม่ช่วยเต่าหรอครับเต่าก็ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ลงมาเองนั่นแหละดีเจทำไมทำแบบนั้นอ่ะเอาไข่ทองคำแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาข้างบนลอยน่าจะไม่ไหวเลยครับเฮ้ยแต่ว่าเสียดายจริงๆตอนนี้มันเกิดอาการลมพัดขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยสิตอนนี้ผมรู้สึกว่าเชือกมันเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับทำยังไงดีนะเนี่ยเอ้ยงานเข้าคุณโรเจอร์แล้วล่ะค่ะว่าหลังจากนั้นเชือกก็ได้หมุนไปหมุนมาตามแรงลมพัดส่วนเจ้าเต่าข้ารอแล้วค่ะขอกระดึบหนีขึ้นไปก่อนดีกว่าถ้าเกิดท่านไม่ช่วยค่ะแค่ข้าไม่มีไข่มาทับคอแล้วค่ะก็รีบไต่ลงมาจากต้นถั่วยักษ์ดีกว่าเจ้าเต่าแอบกระดึบคานไปยังที่ต้นถั่วยักษ์ส่วนคุณโรเจอร์ช่วยผมด้วยทำยังไงดีครับดีเจท่านกระต่ายข้อนี้ข้าก็ไม่ทันได้คิดมาด้วยนะสินะถ้าเกิดอย่างนี้งานเข้าแล้วถ้าเกิดว่ายักษ์มาแล้วจะทำยังไงล่ะครับทีนี้เนี่ยเอ้ยนั่นน่ะสิเอ้ยลืมไปข้าลืมไปว่าที่นี่คือแดนของยักษ์นี่น่ะสิแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงดีครับดีเจครับเสียงอะไรเอ้ยใบพัดเฮลิคอปเตอร์มันเริ่มจะไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะนั่นแปลว่าคุณโรเจอร์ฮะบายบายและแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ดับเสียงดังจนทำให้เจ้ายักษ์ตื่นนอนใครมาบุกลุกบ้านของข้าเอ้ยคุณโรเจอร์กดจมูกเอาไว้ทำไมอ่ะคุณอย่ามีลมหายใจมาหายใจเนี่ยเดี๋ยวยักษ์มันมาเนี่ยคุณเคยดูผีดิบจีนไหมถ้าเกิดว่ามีลมหายใจนะมันตามกลิ่นลมหายใจมันด้วยไม่ได้คุณต้องทำแบบนั้นเงียบเข้าไว้ได้กินมนุษย์ทำยังไงดีคือทำนี้ยากแล้วล่ะถ้าเกิดได้กินมนุษย์แล้วก็จะต้องลำบากแล้วงั้นคุณโรเจอร์ครับแปลงตัวเป็นเต่าเดี๋ยวนี้เลยฮะเดี๋ยวเข้า
ต่าบ่แม่นแปลงตัวเป็นเต่าบ่เป็นเต่าก็ได้ลองหลับตาแล้วจินตนาการเป็นเต่าซะเต่าเต่ามันมีสีขาสีเทาเดินมามันทำหัวบูบูพอพอมันทำหัวบูบูพอพอและคุณโนจะก็แปลงร่างเป็นเต่าเจ้ายักษ์ก็เลยไม่สามารถจะดมกลิ่นคุณโนจะที่เป็นมนุษย์ได้คุณโนจะก็รอดปลอดภัยแต่ว่าคุณต้องขาลงมาจากต้นถั่วเองนะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์มันเดี้ยงแล้วอ้าวจะลงมาหรือเปล่าถ้าอยากลงก็ต้องตายต้นถั่วลงมาเองเจ้าเต่าอยู่ไหนล่ะช่วยข้าหน่อยสิข้าไม่เอาแล้วล่ะข้าลงมาถึงพื้นปลอดภัยแล้วส่วนคุณโรเจอร์อุ๊ยระหว่างที่คุณโรเจอร์กำลังไต่ลงมาถึงครึ่งทางนั้นอยู่ดีๆต้นถั่วมันก็หดลงเออดีเจช่วยผมด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นเต่าก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่าก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ทำให้เกิดเรื่องดีๆได้อะไรอ่ะรอดไหมปลอดภัยต้องไหนเต่าปลอดภัยเต่าตัวจริงปลอดภัยยังไงเล่าเฮ้ยเล่าเยอะแล้วเฮ้ยไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันดีกว่าทุกคน

เบรกนี้พาไปขอบคุณนะคะสำหรับเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองใครที่กำลังมองหาบ้านเดียวแวะมาฟังทางนี้เลยของการเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองเปิดโซนใหม่เฟสสุดท้ายค่ะเป็นสไตล์อังกฤษสวยร่มรื่นแล้วก็เป็นส่วนตัวสุดๆเลยฟังก์ชันครบจบแบบไม่ต้องต่อเติมจัดให้แบบครบพร้อมมีรองรับการติดโซล่าเซลล์แล้วก็จุดชาร์จรถ EV ล้ำหน้าด้วยระบบโฮมออโตเมชันเต็มรูปแบบแล้วก็มีระบบ Eco Air Flow นะคะที่จะช่วยให้บ้านเย็นแล้วก็มีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่จะสั่งผ่านแอปได้ด้วยค่ะการันตีด้วยรางวัลประหยัดไฟเบอร์5นะคะพิเศษสุดกับโปรโมชั่น One Price นะคะเลือกแปลงที่ใช่ในราคาเดียว 4.49 ล้านย้ำนะคะ 4.49 ล้านนะคะมีของแถมแบบจุใจทำเลทองนะคะติดกับเลี่ยงเมืองเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์39โทรเลย0834366643 0834366643และ SILENEO แวะไปชมโครงการเลอร์นิโอรองรับรับรองว่าคุณได้หลงรักแน่นอนค่ะ

0: และไปพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะพร้อมที่จะตอบโจทย์ในงานจัดงานทุกประเภทและก็ทุกขนาดเลยนะคะใครที่อยากจะให้เราดูแลเนี่ยมาได้เลยการสนับสนุนงานของคุณแบบมืออาชีพสนใจที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนได้ที่หมายเลขนี้0953719554 0953719554ใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงล้างสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลค่ะซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรม
6: เอาไปทำเอง

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

0: เสีย
1: กลับเข้ามาที่เบสในช่วงท้ายจริงๆแล้วนะก็คือ11มองแล้วนะอีกประมาณ6นาทีเหลียวมองข้างกายยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าฝันคิดเปิดเพลงมากมายค่ะเมื่อกี้นี้แอบมีเล่านิทานออกหน้าไมค์ให้ด้วยไม่รู้ว่าจะมีคุณผู้ฟังที่ชอบไหมหรือว่ามีคุณผู้ฟังที่อาจจะตกใจหรือว่ามีคุณผู้ฟังที่รู้สึกอาจจะเป็นการแบบแปลกประหลาดหรือว่าแปลกใหม่สำหรับการจัดรายการวิทยุก็ได้ก็น่าจะแปลกจริงๆแหละนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยได้ฟังดีเจโบจัดในช่วงกลางคืนมาก่อนเลยเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าโบจะมีช่วงที่หลากหลายมากมายจริงๆซึ่งไม่สามารถทำได้ในตอนเช้าเลยพอย้ายผังมาจัดรายการในตอนเช้าอ่ะตายทุกทีความเหงาไม่เข้าใครออกมันไม่มีเวลาที่จะเล่านิทานหรือว่าที่จะมีเวลาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าผู้สนับสนุนของเราแล้วก็ในช่วงที่มีสปอนเซอร์ก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากมีเวลาพูดก็น้อยมากเพลงก็ควรจะต้องเปิดนะเพื่อที่ตามคำขอแล้วก็คนที่อยากฟังก็เลยไม่รู้รักจริงๆหน้าตามันเป็นเช่นไรจะมีไหมหรือใครที่พร้อมเข้าใจแล้วแต่ถ้ามีจังหวะแล้วก็มีในช่วงเวลาที่แวบเนี่ยเล่าได้ก็น่าจะถูกใจสำหรับใครบางคนที่อาจจะเป็นชาว FC ของ DJ โบเนี่ยเขาจะชอบฟังนิทานกุนกวนหรือว่านิทานกาวของโบหรือว่าโบมีช่วงที่ชื่อว่านิทานมโนกับ DJ โบโบนะคะอันนี้คือเล่ามาแบบตลอดในช่วงเวลาที่จัดตอนกลางคืนอะประมาณ7ปีได้นะมั้งก็จะมีช่วงนิทานมโนจากดีเจโบโบแบบนี้แหละซึ่งมันจะเป็นนิทานที่คุณจะไม่เคยได้ยินมาก่อน
2: ช่วงนิทานมโนกับดีเจโบโบ
1: อะไรแบบนี้อ่ะเพื่อให้คนรู้ว่าจริงๆบ่มีแบบในช่วงนี้แล้วก็มีช่วงบทกลอนของผู้ที่เข้ามาส่งบทกลอนเพาะๆนะคะก็จะเป็นการเติมเต็มฉะนั้นเราจะไปเจอกันในช่วงของสุขอาสาแต่สุขอาสาสัปดาห์นี้ DJ โบขออนุญาตงด1สัปดาห์นะเพราะว่าติดภารกิจนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการอาสาฉะนั้นถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจริงก็ตั้งใจจะมาแล้ว

ยโอ้โหโครงการใหม่นี้นะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตจ้ามาพร้อมกับการเชื่อมต่อถนนสีจันทร์งาเดินทางง่ายจริงๆมีสโมสรสระว่ายน้ำและฟิตเนสเบ็ดเสร็จพร้อมสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ใหญ่กลิ่นไอสไตล์ยุโรปด้วยยังไงให้คุณได้ไปพบกับจังหวะบรรเลงให้ความสุขอย่างแท้จริง

แกลนวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเริ่มราคาที่เหมือนกดออดดังๆนั้นให้ 3.29 ถึง15ล้านบาทนั่นไงและต่อไปจะไปที่ไหนไปที่ Facebook ก็ได้เอ้ย Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นและ1720ข้อความหน้าเว็บของอนุญาตอ่านนิดนึงนะคะจากคุณอ่านบอกว่าวันนี้ไม่ออกอากาศเหรอคะเปิดวิทยุแต่เช้าแต่เจอคลื่นแทรก เปิดนะคะเปิดตามปกติเลยนะไม่แน่ใจว่าคุณแอสพนมวันช่วยเช็คให้โบหน่อยได้ไหม

คือตอนนี้โบไม่แน่ใจว่าวิทยุเสียงท่านคมชัดหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเสียงมอนิเตอร์โบก็ได้ยินชัดเจนนะคะแล้วก็ในไลฟ์สดรวมถึงในจริงๆในเว็บหลักเนี่ยโบเองก็เห็นทุกคนเข้ามาขอเพลงกันได้โดยที่ไม่ได้บอกว่ามีเสียงที่ไม่ชัดเจนซึ่งเขาบอกว่าได้ฟังเพลงแล้วอย่างคุณปฏิหาริย์นะคะก็บอกว่าได้รับฟังเสียงเพลงและสดชื่นเหมือนเดิมครับในออนไลน์นะคะในแอปพลิเคชันในออนไลน์ก็คิดว่าน่าจะได้ยินนะเพราะว่ามีคนส่งข้อความเข้ามาด้วยหากแต่ว่าในวิทยุเลยเนี่ยตัวโบโบคิดว่าเป็นเสียงหลักน่าจะได้ยินนะคุณแอสคะคุณลองเปิดคลื่นวิทยุให้หน่อยสิมีคลื่นแทรกเหรอคะขอบคุณข้อความจากคุณอั๋นด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปลองหาจุดบกพร่องสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณสำหรับข้อความที่เข้ามาเตือนนะแต่ว่าออนไลน์ปกตินะคะเกิดจากอะไรน้อนี่คุณปฏิหาริย์บอกผมได้ยินปกตินะครับอันนี้ในออนไลน์ก็ได้ยินชัดนะเพราะผมเมื่อกี้บอกก็เพิ่งเช็คในโทรศัพท์เลยนะคะลองเข้ามาในแอปพลิเคชันของเรดิโอไทยก็ได้ยินชัดออนไลน์บอกก็เปิดแต่วิทยุนี่สินะคนในจังหวัดขอนแก่นมีใครได้ยินเสียงคลื่นแทรกเยอะๆบ้างนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะเพื่อที่จะได้แบบว่ามีการปรับเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคค่ะสุดท้ายกันนะคะอีกหนึ่งผู้สนับสนุนค่ะเราไปที่ Attitude Clinic คลินิกเสริมความงามค่ะที่เต็มไปด้วยความสบายใจและก็ใครที่นะคะต้องการที่จะรักษาสิวรอยแดงรอยดำรอยสิวหลุมสิวต่างๆเนี่ยนะคะที่นี่เขามีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าในการตรวจพบกับปัญหาผิวแล้วก็สามารถที่จะไปปรึกษากันได้ทุกๆวันเลยค่ะที่นี่เนี่ยเขาไม่มีเลี้ยงค่ายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวเลยตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเลยนะคะที่สำคัญถ้าจะต้องได้ทานยาจริงๆเขาก็จะมีการตรวจเช็คเลือดก่อนเพื่อให้ดูว่าค่าตับเป็นยังไงบ้างค่าไตเป็นยังไงเพื่อที่จะทานยากันได้แบบปลอดภัยนั่นเอง

ราคาเริ่มต้นที่690บาทค่ะยากินยาทาไปในคอสเลยนะคะอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะและสำหรับท้ายนี้นะคะกับธนากุล Development Group นะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างสำหรับใครที่ต้องการที่จะ

างอพาร์ตเมนต์หอพักเนี่ยก็ให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆให้เขาช่วยเราไปเลยดีไหมกับธนากุล Development Group นะครับมีพื้นที่ดินว่างเปล่ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกๆเดือนได้ซึ่งธนากุล Development Group นะคะมีทีมงานวิศวกรสถาปนิกแล้วก็นักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้กับคุณทั้งหมดเลยนั้นคุณจะสร้างเนี่ยให้เขามาช่วยคิดวิเคราะห์ในการที่จะหาการคืนทุนแบบสูงสุดแล้วก็การคืนทุนไวที่สุดรวมถึงกำไรที่สูงที่สุดอย่างไรนะคะกับนักวิเคราะห์ผลตอบแทนที่นี่ส่งมอบตรงตามเวลาตามวิศวกรรมอาคารสูงนะคะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงๆนะทุกโครงการกันเลยนะคะ0908965556ค่ะ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะเขาบอกว่าในวิทยุตอนนี้ในแอปวิทยุหรือว่าในวิทยุคะในแอปวิทยุหรือว่าวิทยุเอ่ยคุณแอสโบไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวโบขอเช็คเลยแล้วกันนะ

0: ถ้าเป็นแอปออนไลน์บอกว่าน่าจะไม่มีเสียงแทรกนะคะแต่ว่าวิทยุอาจจะมีหรือเปล่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะคะในช่วงนี้สงสัยในการดูแลต้องให้ดีเจในชั่วโมงต่อไปดูแลแล้วล่ะเนาะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่ทันในการแก้ไขหรือเปล่านะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับข้อความนะคะและก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ Best Radio ที่นี่ด้วยวันนี้ดีเจโบลาไปแล้วนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ 6:30 ถึง 11:00 ที่ Best ที่นี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Hit Music belongs here on your the number one station

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ออดเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุภาพ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: โอมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Groupจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์

0: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้กู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
0: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือ043-209-400 กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปเพราะคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.ts โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

หนึ่งเพลงนี้นะครับงานเก่าจากบูโดกันครับทุกคนเพลงนี้มีชื่อว่าชายานั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมเนาะก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกนะครับในยุค90นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับแน่นอนนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้จ้ะ

แน่นอนนะครับสำหรับเบรกนี้นะครับกับโครงการดีๆที่รวมมีโอพาม AirPods นั่นเองนะฮะทุกคนเรียกได้ว่าอยากได้บ้านใกล้สนามบินใกล้มอขอนแก่นนะครับทำได้พื้นที่กว้างๆนะฮะสำหรับทำกิจกรรมนะครับเนาะภายในครอบครัวนะครับผมเนาะก็เรียกได้ว่าที่นี่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับกับเรนีโอพาม AirPods มะลิวันนะครับพบบ้านหรู Extra Space นะครับขยายทั้งฟังก์ชันขยายทั้งที่ดินนะครับให้คุณและครอบครัวมีสปีดกว้างๆสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันได้ทุกวันเลยนะฮะเพราะเลือกบ้านทั้งทีก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดนะตอบโจทย์การอยู่อาศัยครับด้วยฟังก์ชันจัดเต็มถึง4ห้องนอนสบายกว่าด้วยห้องนอนชั้นล่างนะครับพร้อมห้องน้ำใหญ่อาบน้ำใช้งานสะดวกหรือเป็นมุมทำงานส่วนตัวนะครับเนาะเพิ่มห้องครัวไทยนะครับแล้วก็โรงจอดรถในร่มด้วยนะครับตอนนี้พิเศษมากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียง 3.3 ถึง 4 ล้านบาทเท่านั้นนะครับรับโปรนะครับฟรีวันโอน0บาทแล้วก็ส่วนลดเงินสดไปเลยถึง 300,000 บาทครับของแถมอีกเพียบเลยรีบเลยนะฮะแค่3ครอบครัวเท่านั้นนะครับ08343666430834366643เบอร์นี้เลยนะหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์แอดไลน์ LENEO ได้เลยจ้า

แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับในเบรกนี้นะฮะกับสิ่งดีๆที่นี่เลยนะจ๊ะสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นฮะ

0: อย่าลืมนะครับน้องๆเด็ก69มาสมัครเรียนก่อนเปิดภาคเรียนกันได้เลยน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน15สิงหาคมนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 5,000 บาทนะครับพร้อมเปิดภาคเรียนทันทีไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะติดต่อได้เลย0432241111นะครับแล้วก็0925374400ฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยฮะและอีกหนึ่งสิ่งดีๆเลยนะครับกับที่ First นะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะแน่นอนนะครับเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นเองคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะฮะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันเนาะกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนบุมกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีพม่านด้วยนะครับจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยเขามีจำนวนจำกัดนะติดต่อได้เลยครับเบอร์นี้เลย0804442555นะ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.house4begin นะฮะละกับกรุงเสี่ยวโต๊ะคาฟอร์คัสครับผมปังมีสิ่งดีๆมาบอกกันด้วยนะแน่นอนนะครับปังว่าเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเคยเจอกับปัญหาในชีวิตนะครับเรียกได้ว่าแบบเหมือนแบบมีเขาเรียกว่าเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่เราก็ต้องยังฝืนยิ้มเนาะเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะครับทั้งที่ในใจเนี่ยกำลังรับมือกับหลากหลายเรื่องพร้อมกันเลยรายได้สะดุดนะฮะแต่ภาระยังต้องเดินต่อไปทั้งค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนรถค่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นบุคคลมีค่านะฮะนั่นก็คือลากลายค่าใช้จ่ายกันเลยใช่ไหมครับเนาะแต่วันนี้ครับโอกาสดีๆนะครับอยากให้คุณลองมาปรึกษาคาฟอร์คัสนะครับให้พี่ๆช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมนะฮะคาฟอร์คัสพร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% เลยนะฮะอนุมัติเงินไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับไม่ใช้ไม่เสียดอกนะดอกเบี้ยเนี่ยแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะฮะกรุงศรีออโต้คาฟอร์คัสต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้นะครับขอกู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สมัครเลยนะครับเนาะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะจ๊ะทุกคนเนาะลองปรึกษาตามเงื่อนไขกันก่อนได้เลยนะครับสาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้นะฮะหรือ0432094000โทรได้เลยสาขาขอนแก่นอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะตลกไม่ออกบอกคาฟอร์คัสเพราะทางออกใกล้กว่าที่คิดครับอย่าลืมนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะฮะอย่างที่บอกเนาะลองโทรมาปรึกษาก่อนได้เลยนะครับในเงื่อนไขต่างๆนะครับเนาะกับที่นี่กรุงศรีออโต้คาฟอร์คัสจ้ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio ฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอผมแห้งผมเสียผมแตกลายผม

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศ

0: โปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสยิ่งเสีย

0: Guest นั่นเองนะคะหนึ่งเพลงนี้นะคะเป็นหนึ่งซิงเกิลของ Charlie XCX กับ Billie Eilish นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับเป็นดับเบิลแท็กเลยนะครับงานจาก Britney Spears นะครับก็คือ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่า Womancers นั่นเองนะครับแล้วก็อีก1เพลง Summer Party นะครับที่ได้ทีน่าชีมาฟีสด้วยนะฮะยังไม่หมดนะก่อนหน้านั้นยังมีคารีมีน็อกด้วยนะครับกับสโตรด้วยนะจ๊ะเราชอบเพลงนี้ของคารีนะมีความแบบเซ็กซี่เยาวยวนเลิศๆอ่ะอ่ะโอเคเที่ยงกับอีก31นาทีจ้ะทุกคนมาพูดถึงสิ่งดีๆกันในเบรกนี้ดีกว่าเนาะแน่นอนนะครับกับหมอน้ำหวานคลินิกนะฮะสำหรับที่นี่เลยนะฮะวันนี้ขอแนะนำกับคอร์สดีๆนะครับกับโปรแกรม Venus Viva MD ตอบโจทย์สุดเรื่องฟื้นฟูผิวครับช่วยในเรื่องของการรักษาหลุมสิวรูขุมขนกว้างรักษาริ้วรอยกระตุ้นคาราเทนสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวของเราเนี่ยเด็กนะฮะแล้วก็ดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการจากดร.น้ำหวานคลินิกเลยล้าช่วยปรับผิวให้เนียนเรียบอย่างตรงจุดตอบโจทย์สุดเรื่องฟื้นฟูผิวให้ครอบคลุมทุกสภาพผิวช่วยให้เนื้อเยื่อมีการจัดโครงสร้างที่ดีขึ้นนะครับเครื่องทาตามมาตรฐานUS FDA Approved All Your America ตามกฎหมายเลยตอนนี้โปรยิงทุกหมดทั่วหน้านะครับปกติ 8,500 บาทลดเหลือ 4,900 บาทนะฮะแล้วถ้าแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio นะรับไปเลยจ้ามีโซเคาเรียน่าใสชำวามูลค่าถึง 2,500 บาทนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook เลยเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKNจ้าแล้ววันนี้ครับกับที่ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าคนซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนาะเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่เรียกได้ว่าอยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณนะสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักเนาะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือครับมีตัวตนนะฮะมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราก็เรียกได้ว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปจ้ะว่าในวันที่คนส่วนมากน้องยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปจ้ามาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณได้ทุกๆเดือนกันดีกว่าจ้าติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยฮะที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดมาเบอร์นี้เลยนะ0908965 5556ย้ำนะครับ0908965556นะอย่าลืมนะจ๊ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เนาะเพื่อการลงทุนเนี่ยก็ต้องธนากุลดีวารับมินกรุ๊ปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปบีกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟให้ได้ฟังกันอยู่นะเดี๋ยวเรากลับมาฟังด้วยกันที่นี่ Best Radio ครับผม
1: Best FM 89 0

0: ับเม้นกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: Best FM 89

0: Best FM 89
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

0: Best FM 89
1: Hello, it's me, kid. How are you doing?

ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับงานจากพี่นิโคเทริโอนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นจ้าๆหน่อยนะจ้าจากแบรนด์นี้ครับดีๆจากเจโร่นั่นเองนะครับหนอมีอะไรกันเลยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กับไอซ์พาลิสด้วยนะครับแล้วก็เอาปากกามาวงจากน้องเบลนะฮะแล้วก็แอบชอบจากละอองฟองครับผมหนอมาตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกับอีก2นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะฮะเบรกหน้ามีเพลงมาเสิร์ฟแบบเยอะเลยแหละนะครับมาติดตามฟังกันได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยแนะนำกับ Attitude Clinicขอนกันนะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่คุณผู้ฟังมาเมื่อไหร่ก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งอย่างแน่นอนนะฮะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการนะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาครับเพราะว่าที่คลินิกนี้นะมากกว่าความสบายใจนะครับมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำนะฮะก็คือความสบายใจนะครับที่ทางคลินิกตั้งใจมอบให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าลูกค้าทุกคนนะครับก็คือเรียกได้ว่าทางคลินิกตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้อย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้สึกดีที่นึกถึงด้วยนะครับผมนะมากันได้เลยนะครับตั้งอยู่ตรงติดกับทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook เลยนะฮะเสิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าแล้วก็นี่เลยใครที่กำลังมองหาบริษัทสร้างบ้านดีๆนะครับวันนี้ขอแนะนำเลยนะฮะกับกิลดาคอนสตรัคชั่นนะครับเพราะว่าบ้านนะครับไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญเลยนะฮะกิลดาครับรับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนไปถึงวันส่งมอบบ้านเลยนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิจระดาคอนสตรัคชั่นนะครับสอบถามได้เลยที่0957966156และเข้าไปดูผลงานได้เลยใน Facebook ครับกิจระดานะฮะรับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้าเราไม่ถึงนะครับอีกหนึ่งโครงการใหม่ของสุภารายนะทุกคนกับสุภารายการเวลสีจันอาร์พอร์ตนะฮะที่นี้เดินทางสะดวกนะครับผมเนาะพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำเชื่อมต่อถนนสีจันนะครับและยังมีฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะท่ามกลางกลิ่นอาสตายุโรปครับผมถ้าจองช่วงนี้เนี่ยรับเลยรถยนต์ไฟฟ้า G คูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาททุกคนลดเลยละนะฮะมาเลยนะครับเนาะที่โครงการหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ก่อนก็ได้นะจ๊ะสุภารายจังหวัดขอนแก่นนะครับเซิร์ชว่าสุภารายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับกลับมาฟังเพลงกันต่อกับไปที่นี่ Best Radio นะครับตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆแป๊บนึงฮะ Best FM

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคง

0: ดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
3: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้า

0: ขาอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่นBest FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: พี่แอมดานั่นเองนะครับทุกคนเพลงนี้มีชื่อว่าทางเดินแห่งรักนะฮะพอมากๆเลยแล้วก็คืนเหงานะครับจากฟาเรนไฮน์นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงนะครับหนึ่งซิงเกิลใหม่จากว่านธนกิจฟิชเชอริงกับมาคิสนะฮะบัสนั่นเองนะครับหนอเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลของคำว่ารักนะฮะเพราะมากๆเลยนะจ๊ะ

0: อ่ะตอนนี้นะครับก็บ่ายโมงกับอีก30นาทีทุกคนอย่าลืมนะน้องๆเด็ก69ทุกคนครับข่าวดีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะที่ติด1ใน5เนาะมองเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้เปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคเรียนครับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม .6 นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสมัครเรียนภายใน15สิงหาคมนี้วันนี้วันที่6นะครับรีบเลยนะครับรับทุนไปเลยการศึกษาสูงสุด 5,000 บาทพร้อมภาคเปิดภาคเรียนทันทีนะฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับเนาะโทรได้ที่043ครับ224111และอีก1เบอร์นะ0925374400ฮะและสถานที่จัดงานดีๆนะครับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคลาสขอนแก่นเนาะตอบโจทย์นะฮะการจัดงานทุกประเภทเลยทุกขนาดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนะฮะงานสัมมนานะครับงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะจ๊ะคลาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพครับประสบการณ์ยาวนานบริการที่ครบครันนะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์นะครับการจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับคลาสขอนแก่นนะฮะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์นี้นะ095ครับ3719554โทรได้เลยจ้าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ปังว่าเราไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: ให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ้
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร0432094400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
7: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Toma arrancarlo con altura

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Vamos a arrancarlo con altura
2: คอนาทูล่านั่นเองนะครับผมเจบาวินแล้วก็โรซาเลียนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับทุกคนไทล่านะครับกับทาริสกอสวอเตอร์ลิมิกนั่นเองนะครับลิลเล่กับบาร์บาร่าบราแล้วก็หนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าโซดาพ็อปนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งเพลงของเคป๊อปเดมอนฮันสเตอร์นั่นเองนะฮะ

ทุกคนแล้วก็ยังมีหนึ่งเพลงของโปรเจกต์ Hest ด้วยนะครับใครเธออยากเจอนั่นเองนะฮะผ่านไปนะครับกับเพลงเพราะๆหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวจังหวะสนุกๆเนาะตอนนี้ก็มาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่านะฮะ

0: เปโด
1: แน่นอนนะครับในเบรกนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งดีๆกันเลยนะฮะกับที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับผมเนาะใครกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ดีๆนะครับวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถก็ต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยหลักร้อยนะครับแล้วก็จ่ายสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกผ่อนเป็นเงินสดก็ได้จ่ายเป็นบัตรเครดิตก็สะดวกนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนรถเสียรถดับมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางนะครับซื้อเบี้ยซิปซิปหลักร้อยได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านคุณเนาะหรือจะเป็นสาขาขอนแก่นก็0432094400นะครับตั้งอยู่นะครับสถานที่ตั้งนะฮะในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองลายก็แอดกรุงศรีออโต้จ้ะร้านที่พลาดไม่ได้เลยนะครับกับไทยวัสดุฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับไทยวัสดุนะครับเขาฉลองครบรอบ16ปีแจกให้เลย16ล้านครับช็อปครบทุก 3,000 บาทนะฮะรับ1สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์นะครับปาจิโร่สปอร์ตมูลค่า 1,400,000 บาทเลยทีเดียวนะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมเนาะยังลุ้นรับกันต่อกับรถกระบะมิตซูบิชิไททัน4คันทองคำแท่งรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,900 รางวัลกันเลยทีเดียวรวมมูลค่ากว่า16ล้านบาทพิเศษรับ50ลุ้นโชคเมื่อช็อปสินค้าแบรนด์คอตโต้นะครับเตก้านะฮะแล้วก็โรเวลโจตัน TCL นะครับมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้นะครับผมเนาะฉลองครบรอบ16ปีจาก16ล้านกับไทยวัสดุเลิศๆเลยแหละนะฮะก็มากันได้เลยนะครับผมเนาะมีต้องตัดวันนี้ครับไปจนถึง27สิงหาคม2569นี้เลยนะทุกคนก็มาได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและทุกช่องทางออนไลน์ของไทยวัสดุเลยนะครับไทยวัสดุครับส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยนะครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่นี่เลยแหละไทยวัสดุเท่านั้นนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่นะครับ Bass Radio นั่นเองจ้า
2: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Bass Radio Bass Station

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
15: New MG Urban

0: อีทันแอตติจูดคลินิกสิวหายจนต้องบอกต่อ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: Alinamin H Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: Alinamin H Plus
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: Alinamin H Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: Alinamin H Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
3: Alinamin H Plus
2: จากประเทศญี่ปุ่น
3: Alinamin H Plus
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เพลงเก่าจากพี่นัทมีเรียนะครับผิดหรือเปล่านั่นเองขอถามสักหน่อยจากอมิตาทัตยังนะครับแค่มีเธอจากพี่ปนัดดาเรืองวุฒิ Without Me จากฮาร์ซี่ครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงเพราะๆมากมายหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 2:32 นาทีนะฮะเรียกได้ว่าบริกนี้นะครับก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะฮะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเนาะแน่นอนนะฮะในเบรกนี้นะครับสังเกตไหมครับทุกคนว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนาะเรียกได้ว่าเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักนะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาเนี่ยครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะวันนี้ฮะธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยนะฮะทีมงานมืออาชีพเนาะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดเลยคืนทุนไวที่สุดด้วยนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะที่ส่งมอบตรงเวลานะครับตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการกันเลยทีเดียวนะอย่างที่ปังบอกไปว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่านะฮะมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติบโตส่วนกระแสชัดเจนแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปฮะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณกันให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับคลิกเลยที่ธนากร Development Group ครับหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดมาเบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556ครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนก็ต้องธนากร Development Group เลยโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseauto หรือโทร043209400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
6: 0432224111อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: หนึ่งซิงเกิลนี้นะครับ Thousand Miles นะครับผมงานจาก The Kid LAROI นั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลประโยคบอกรักจากเบลอิมฮะตอนนี้ผ่านไป2เพลงนะครับเดี๋ยวยังมีเพลงมาเสิร์ฟอีกนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังกันครับปังอยากจะแนะนำอีกหนึ่งโครงการใหม่ของหมู่บ้านสุภารายเลยนะครับเนาะเขามีหลากหลายโครงการเลยและโครงการนี้ก็คือสุภารายการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตครับเดินทางสะดวกนะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะครับฟิตเนสสวนส่วนกลางนะฮะ3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะจ๊ะเรียกว่าอลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเนาะและช่วงนี้นะถ้าคุณจองนะครับรับไปเลยส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทและแถมให้เลยกับรถยนต์ไฟฟ้า G-Cool ฮะมากันได้ที่โครงการเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในFacebook ก่อนก็ได้เสิร์ชเลยว่าสุภารายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าในสากลไปแล้ว1เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสากลอีก1เพลงกับเพลงของ Seas นะครับกับ Karani Heart ที่มีชื่อว่า Good Thing ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยจ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงจาก Dream Man Down นะครับผมเนาะมีเพลงเพราะหลากหลายเพลงเลยแล้วก็หนึ่งเพลงนี้ก็เพราะมากๆเช่นเดียวกันนะครับเด็กเกินไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ Seed ครับกับ Carini กับเพลงที่มีชื่อว่า Good Thing นั่นเองเนาะ2เพลงปิดเบรกนี้นะฮะตอนนี้บ่าย 2:58 นาทีนะครับผมเนาะเรามาพูดถึงนะครับสำหรับโครงการของหมู่บ้านเลอร์นีโอกันหน่อยนะฮะหลากหลายโครงการที่คุณได้เลือกเลยในเบรกนี้ขอแนะนำนะครับกับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองเปิดโซนใหม่ครับเฟสสุดท้ายเนาะกับบ้านเดี่ยวดีไซน์สไตล์อังกฤษนะครับสวยร่มรื่นเป็นส่วนตัวสุดๆฮะจะบอกว่าที่นี่นะฟังก์ชันครบจบแบบไม่ต้องต่อเติมนะฮะแล้วก็จัดสวนให้พร้อมอยู่เลยรองรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยและจุดชาร์จรถ EV นะฮะล้ำหน้าด้วยระบบโฮมออโตเมชันเต็มรูปแบบกันเลยและมีระบบ Eco Airflow นะครับช่วยให้บ้านของคุณเนี่ยเย็นสบายและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะครับที่สั่งงานผ่านแอปได้เลยแถมการันตีรางวัลบ้านไปประหยัดพลังงานเบอร์5นะครับพิเศษฮะสำหรับเดือนนี้เลยกับโปรโมชั่นวันไพร์ครับเลือกแปลงที่ใช่ทิศที่ชอบในราคาเดียวเพียง 4.49 ล้านบาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่า 4.49 ล้านบาทเท่านั้นนะและยังมีของแถมในวันโอนแบบจุใจเลยนะครับด่วนเลยนะมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเขาให้โปรนี้แค่3ครอบครัวเท่านั้นนะครับมาได้เลยนะฮะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์39ใช้เวลา5นาทีโดยประมาณเท่านั้นเองนะฮะสนใจก็โทรเลย0834366643นะครับย้ำนะ0834366643หรือแอดไลน์ก็ได้นะจ๊ะพิมพ์แอดไลน์ LENEO นะฮะก็มาจับจองกันได้เลยนะจ๊ะที่เลอร์นีโอเลี่ยงเมืองครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:00 ตรงเลยจ้ะเราไปเบรกกันปั๊บเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
2: Kais. อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

เลือกชิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

0: แลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Too much They tryna get me

0: ทุกคนเพลงนี้นะครับจากคีช่านะฮะเพลงที่มีชื่อว่า Bros นี่นะครับแล้วก็ Kiss of Lies นะครับผมกับ Swiss นั่นเอง Girls ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่า Chat นั่นเองนะฮะAstis ด้วยนะครับกับ Bash นั่นเองแล้วก็ Cake by The Ocean นะครับผมเนาะจาก DNCE นั่นเองนะครับรวมไปถึง1เพลงแรกนะครับแนะนำเป็นเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันกับ3หนุ่ม VVV นั่นเองนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Tornado นะฮะมาตอนนี้นะครับบ่าย 3:32 นาทีฮะเรามาพูดถึงนะครับสำหรับคลินิกเสริมความงามดีๆนะครับเนาะวันนี้ที่นี่เลยกับ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะครับถ้าทุกคนนะครับแบบว่าอยากมาคลินิกเสริมความงามแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะครับเนาะเพราะว่าที่นี่นะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งครับที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอและสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาครับเรานะครับมีการออกแบบและวางแผนในทุกขั้นตอนให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสิ่งดีๆแบบนี้แหละมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยนะฮะนั่นก็คือความสบายใจนะครับที่คุณลูกค้าทุกท่านจะได้รับกลับไปอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งจะบอกว่าที่คลินิกเนี่ย Attitude Clinic ขอนแก่นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสามารถมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเนาะมีคุณหมอประจำที่คลินิกทุกวันนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลเลยติดถนนมิตรภาพหาไม่ยากเลยเข้าไปดูได้ใน Facebook จากเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ที่นี่เลยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับน้องๆเด็ก69ฟังทางนี้เลยนะฮะเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคเรียนนะฮะน้องๆที่จบม .6 นะฮะปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะกศน.นะฮะมาได้เลยนะสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน15สิงหาคมนี้วันนี้วันที่6เนาะมาได้เลยนะครับรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 5,000 บาทพร้อมเปิดภาคเรียนทันทีเลยนะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะโทรสอบถามได้ฮะ043224111และอีก1เบอร์ครับ092537440จ้ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฝากกันไว้ด้วยนะครับกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองโอเคเบรกกันปั๊บเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้ะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนไม่ได้ทำ
7: คุณธรรม
8: เอาไปทำกันเอง

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซลล์ออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupseoauto หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซลล์ออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: 567แฟนอัพแอนด์อัพแอนด์อัพมีแต่อัพแบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด1

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่า for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043 209 400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มูบิอาบาดี้นะครับงานจากนีน่าสกายทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะเกิร์ลเฟนจากเอวิราวีนบัมบูมบูมจากบูดาเบสนั่นเองนะฮะแล้วก็มิกกี้ด้วยนะครับเนาะหนึ่งเพลงนี้นะฮะทุกคน16นาฬิกาตรงแล้วเดี๋ยวปังต้องส่งทุกคนนะครับไปเบรกกันก่อนนะครับแต่ว่าเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมานะครับฟังเพลงกันต่อนะครับกับน้องปุ๋ยโกะสวยๆนั่นเองนะครับส่วนปังกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio นะฮะสวัสดีจ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลั
9: สสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมอง
3: คำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 ซิตี้คาร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ 429,990 ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือกจิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้จิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำเอง

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำ
10: คุณธรรมเอาไปทำยังไง
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
13: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
15: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
13: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

ซิงเกิลค่ะ Dream and Down นะคะ featuring ใครเนี่ยเดี๋ยวขอดูรายชื่อนิดนึงดูชื่อเพลงนิดนึงนะจ๊ะ featuring กับพี่ๆ Cocktail นั่นเองนะชื่อเพลงว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะต้อนรับเข้าสู่ Base 9ชั่วโมงของ DJ ปุ๋ยรับช่วงต่อจาก DJ ปังคุงค่ะ16:46 นโดยประมาณ

0: จะต้องไปต่อ
1: แต่เมื่อสักครู่นี้เสียงไมค์ไม่ออกนะขออภัยด้วยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับยูริเควสเมื่อสักครู่นี้นะคะคนเดินถนนพลพลนะคะยูริเควสจากน้องไมค์คนจวยมาเซฮายกันนะคะสำหรับวันนี้วันนี้วันอะไรวันพุธปะเอาวันนี้วันพฤหัสแล้วหรอเห็นไหมดีเจคือเบลอเรื่องจริงลืมวันลืมคืนคือเรื่องจริงนะจ๊ะวันนี้วันพฤหัสบดี6สิงหาคมนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันด้วยนะคะเดินทางกันมาในช่วงของปลายเบรกกันแล้วล่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกช่วงนี้ค่ะท่านใดที่รู้สึกว่าบนใบหน้าของเรามีในเรื่องของหลุมสิวรูขุมขนกว้างนะคะหรือว่าจะเป็นริ้วรอยค่ะแนะนำในส่วนของบริการตัว Venus Viva MD ที่หมอน้ำหวานคลินิกนะคะการันตีโดยทีมแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์ค่ะผลลัพธ์รีวิวความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากต้องบอกว่าตัวบริการ Venus Viva MD ตัวนี้นะคะจะช่วยในการปรับผิวเรียบเนียนอย่างตรงจุดนะคะตอบโจทย์การฟื้นฟูผิวได้ครอบคลุมนะทุกสภาพผิวพรรณกันเลยทีเดียวช่วยให้เนื้อเยื่อนะคะมีการจัดโครงสร้างที่ดีขึ้นเครื่องหมายเครื่องมือมีมาตรฐานอย.อเมริกา Approve แล้วก็ทำโดยทีมแพทย์ชำนาญการเท่านั้นช่วงนี้ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะยิงทั่วหมดทั่วหน้าจากปกติ 8,500 วันนี้ลดเหลือเพียง 4,900 รีบตามรีบจองคิวเลยนะคะหรือว่าจะเป็นบริการด้านอื่นๆสอบถามพี่ๆแอดมินได้เลยทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะคนฟังชาวเบสก็อย่าลืมแจ้งชื่อคลื่นด้วยนะคะมาที่นี่เพราะว่าดิ้งโฆษณาจากเบสเรดิโอได้ฟรีไปเลยนะคะสำหรับเมโซโครีบไรหน้าสายฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

คุณต่อเนื่องกันไปสำหรับธนากร Development Group นะคะช่วงนี้ประชากรในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะนะคะบางส่วนมาเรียนมาทำงานนะคะบางส่วนก็อาจจะลงหลักปักฐานแต่ว่ายังไม่พร้อมในการซื้อบ้านก็จะเน้นเช่าเนาะมากกว่าการซื้อวันนี้นะคะถ้าคุณมีที่ดินว่างเปล่านะคะอยากจะให้กลายเป็นรายได้ในเรื่องของการทำธุรกิจหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้แล้วก็สำหรับธนากร Development Group นะคะก็เป็นรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์นอกจากนี้นะคะยังเป็นบริษัทที่มีการช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบได้จริงทุกผลงานเลยค่ะวันนี้ปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยติดต่อได้เลยเบอร์นี้0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะคะ

0: ต้องมองว่าเป็นหนึ่งศิลปินนะคะที่เตรียมจะมาเล่นคอนเสิร์ตนะให้แฟนๆนะคะได้หายคิดถึงกันนะสำหรับ Big Bang 2026 to 2027 World Tour Double X Cosmos in Bangkok นะซึ่งจะมีการแสดงกันนะคะในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานค่ะจะเริ่มในการพรีเซลสำหรับ Big Bang VIP Membership พรีเซลวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะคะแล้วก็วันเปิดจำหน่ายทั่วไป30สิงหาคมเวลาเที่ยงทางไทย Ticket Major ต้องบอกว่าราคาบัตรนะโอ้ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเนี่ยสมถาผู้ดูเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็น Ultimate VIP Package 11,900 นะคะเป็นบัตรยืน Diamond VIP Package 15,000 นะจ๊ะ Go VIP Package 9,500 แล้วก็ไล่ระดับกันไป 8,500 7,500 6,500 5,900 4,900 3,900 แล้วก็สุดยอดดอยอินทนนท์ 2,900บางคนนี่คือไม่กะมองเห็นละค่ะกะไปเข้าร่วมกะไปแบบว่าบรรยากาศเนาะเธอดังนั้นนะคะใครที่เป็นแฟนๆ Big Bang นะคะงานนี้ไม่ควรพลาดค่ะแต่ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักเบรกโฆษณาสักครู่เดียวนะคะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
0: ช่วงนี้ใครที่ร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันอย่าปล่อยไว้ค่ะให้อลินามิน X Plus นะคะวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าตัวนี้ตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองค่ะอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมนะคะสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากนะทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารค่ะเพราะว่าใน1เม็ดนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญมีเฟอร์ซันไทามีนค่ะอนุพันธ์วิตามิน B1 นะคะตัวนี้มีเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมเร็วนะและง่ายขึ้นนะจ๊ะมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E นะคะแล้วก็แคลเซียมแพนโททีเนตด้วยนะคะช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดค่ะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับในส่วนของอลินามินเหมาะสำหรับใครอลินามิน X Plus นะคะเหมาะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียหรือฟื้นฟูร่างกายนะคะจากการเจ็บป่วยช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรค่ะรวมไปถึงช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบด้วยช่วยในเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

อเนื่องกันสำหรับท่านใดที่กำลังตระเวนดูบ้านนะคะวันนี้ชอบไหมถ้าเป็นโครงการบ้านหรูทำเลใจกลางเมืองห่างบึงทุ่งสร้างประมาณ2นาทีเดินไปตลาดจอมพลชิวๆวันนี้นะคะพบกันเลยนะสำหรับบ้านหรูทำเลสุดปราณโครงการเลอร์นิโอปราณเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับบ้านหรูนะคะฟังก์ชันขายดีอันดับหนึ่งในโครงการคุ้มค่านะคะ4ห้องนอนค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครบครันนะคะมีห้องนอนล่างด้วยมีห้องครัวไทยนะคะโรงจอดรถพร้อมจุดชาร์จ EV ส่วนที่บริเวณชั้น2มีห้องนอนมาสเตอร์นะคะกว้างขวางพร้อมพื้นที่เอ็กซ์ตร้าฟังก์ชันปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะตามใจคุณเปิดโซนใหม่ด้านหน้านะคะติดสวนรวมถึงคลับเฮาส์ด้วยเดินทางไปไหนก็คือสะดวกสุดๆเลยนะเพราะว่าเข้าออกได้ถึง2ทางนะคะไปบึงทุ่งสร้างประชาสโมสรสีจันทร์หรือว่าจะออกทางตลาดจอมพลติดศูนย์ราชการตรงจุดนี้ก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ก็จะมีดีลพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะเพียงแค่3หลังนะราคาเดียวนะคะจาก 4.99 วันนี้ลดเหลือเพียง 4.69 ล้านรับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนทุกรายการค่ะโอเลยนะคะที่065-685-1555และก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยพิมพ์เครื่องหมาย LENEO นะคะหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันค่ะคุณภาพชีวิตดีๆรอคุณอยู่เพราะว่าเลือกทั้งทีดีที่สุดนะคะเลือกเลอร์นิโอปรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะกับคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะเป็นคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจนะคะเรียนเชิญได้เลยนะสำหรับที่นี่สบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีการพูดคุยนะกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่ค่ะเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกคือเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกตั้งใจนะคะจะมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าทุกคนนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆนะเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะที่นี่มีบริการมากมายนะคะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ใครที่สนใจค่ะไปใช้บริการกับเราลองเข้าไปดูบริการรวมถึงโปรโมชั่นนะคะรวมถึงรีวิวทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ Hit music belongs here on your the number one station

0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
6: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: รีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการ

0: ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: รุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรม
6: เอาไปทำ

0: ทุกคนครับ
1: ลิปตาครับ
2: หนึ่งซิงเกิลค่ะลิปตาไม่ต้องขอโทษนะคะเพลงนี้ชวนนนทนนท์ค่ะมาร่วมฟีด้วยนะคะบนคอนเสิร์ตนะเอาล่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันชิลๆเนาะระหว่างเลิกงานนะคะทานข้าวทานปลามีความสุขแฮปปี้กันนะสำหรับบรรยากาศเลิกงานตรงนี้เพิ่มเติมงานเพลงได้เลยนะคะที่แฟนเพจเบส89ชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวเคยเป็นไมค์นะคะในวันที่ชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นใจมีเรื่องให้เครียดนะมีภาระให้แบกนะคะแต่ว่าก็ยังต้องฝืนยิ้มเนาะบางทีเราก็ไม่อยากจะให้คนรอบข้างนั้นไม่สบายใจทั้งที่บางทีเนี่ยรายได้กับภาระนี่แหมมันสวนทางกันซะเหลือเกินรายได้น้อยลงนะคะแต่ว่าภาระเท่าเดิมหรือว่าเพิ่มขึ้นมากไปกว่านั้นนะบางทีเรามีเงินเนี่ยเดือนชนเดือนแทบจะไม่พออยู่แล้วยังจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะเกิดเจ็บป่วยไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อทำยังไงดีล่ะงานนี้วันนี้สามารถจะปรึกษาคาฟอร์แคชได้เลยค่ะคาฟอร์แคชพร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวนะคะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยถ้าไม่ใช้คือไม่เสียดอกนะคะสแตนบายไว้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมีสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินกันฉุกเฉินขึ้นมาค่ะที่สำคัญค่ะดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนะคะโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะคะคาฟอร์แคชต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ขอกู้ได้เลยนะคะทั้งรถยนต์ค่ะรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยสมัครได้เลยวันนี้นะคะกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้ค่ะโทร043-209-400นะคะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชเพราะว่าทางออกเนี่ยใกล้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระเคลื่อนไหวคาฟอร์แคชรถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีแพลนจะสร้างบ้านเนาะวันนี้เดียวขออนุญาตแนะนำค่ะสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ไม่เคยมีประวัติในการทิ้งงานด้วยกับทางด้านของกฤตลดานะคะรับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรค่ะเราพร้อมที่จะดูแลงานก่อสร้างนะคะตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันที่ส่งมอบบ้านให้คุณเลยด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตลดาคอนสตรักชั่นเท่านั้นนะคะช่วงนี้ท่านใดกำลังเฟ้นหานะบริษัทรับสร้างบ้านนะคะติดต่อกฤตลดาคอนสตรักชั่นได้เลยที่เบอร์นี้โทร095-796-6156 ค่ะหรือลองเข้าไปดูพอร์ตนะลองเข้าไปดูผลงานนะคะทาง Facebook พิมพ์กฤตลดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะรับรองว่างานนี้บ้านคุณจะสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูแลโดยทีมงานมืออาชีพเท่านั้นค่ะ

0: ซิงเกิลค่ะมือเปล่าเอรี่แบล็คคลอฟบ้านะหรือว่าพี่ตูนฮิวีของเรานั่นเองนะคะซิสเตอร์ใช่ไหมซิสเตอร์ตูนนะคะมือเปล่าค่ะพุทธกันดาวในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวมีเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังชาวเบสนะจากร้านแว่นตาอยู่นี้โดยจักษุแพทย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปรู้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรนะช่วงนี้สำรวจในเรื่องของการมองเห็นกันสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างนะคะมองป้ายไกลๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมไหมวัตถุที่มันเคยอยู่ที่เดิมนี่แหมมันยังคมชัดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเวลาที่เราอ่านฉลากยานะคะอ่านตัวหนังสือเล็กๆนะคะดูข้อมูลในมือถือเนี่ยเริ่มจะต้องมีการยืดแขนจนสุดแล้วไหมในเรื่องของปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพราะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเด็กนะคะอายุแค่ 5-6 ขวบ 7 ขวบ 8 ขวบค่าสายตาสั้นแล้วก็มีดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณมองไม่ชัดเนาะคุณก็จะใช้ชีวิตได้ยากนะคะทัศนวิสัยคือมันไม่ดีนะมันมัวมันหมองไปหมดนะคะมองอะไรก็ไม่ชัดเจนนะเหนื่อยง่ายปวดตาทำงานไม่สบายด้วยถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะไปตัดแว่นค่ะเป็นกิจจะลักษณะไปเลยแล้วก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลด้วยเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรบางคนนี่คือไปซื้อแว่นตามตลาดไปซื้อแว่นตามออนไลน์ซึ่งแว่นเหล่านั้นเนี่ยเลนอะไรก็ไม่รู้ไอ้มาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ไปแล้วสายตาพังกว่าเดิมวันนี้ขอแนะนำร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะที่นี่เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะเรามีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะมีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกระดาษสายตานะรวมไปถึงเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นของเด็กด้วยแล้วก็มาถึงในเรื่องของกิจกรรมที่เกริ่นไปเมื่อข้างต้นนะคะร้านแว่นยูนิคเราขอท้าคุณมาพิสูจน์ความชัดกับแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายในการตรวจสายตาที่ร้านรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะให้คุณนั้นได้แว่นสเปกเทพในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะนั้นค่ะอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตนะคะแวะเข้าไปสัมผัสความคมชัดใหม่ที่ร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์พิกัดถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์นัดหมายในการตรวจสายตาหรือจองคิวร่วมกิจกรรมได้ที่0942398699จ้ะหรือว่าจะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราดูแลนะคะเปิดตัวแล้วค่ะสำหรับ MG Urban นะคะเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สดใหม่ใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายนะคะต้องคันนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะมีระบบช่วยการขับขี่ส่วนห้องในสารภายในกว้างขวางนั่งสบายค่ะเบาะนั่งก็มีระบบเป่าลมให้ด้วยส่วนด้านหลังนะคะจุของได้เยอะนะถึง480ลิตรและก็การชาร์จ1ครั้งนะคะวิ่งได้ไกลสุด530กิโลเมตรที่สำคัญในเรื่องของบริการหลังการขายสบายใจได้เลยค่ะนะเพราะว่าเขามีศูนย์บริการทั่วประเทศถึง126แห่งกันเลยทีเดียวและรถคันนี้นะคะมีการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานค่ะ วันนี้สามารถจะไปชม MG Urban คันจริงนะคะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้ก็คือมีรถทุกโชว์รูมแล้วนะคะมีรถให้คุณนันได้ไปลองเทสต์ไดรฟ์ใกล้ที่ไหนไปได้เลยที่นั่นกับน้อง MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะวันนี้แนะนำบริการ1ตัวนั่นก็คือ Venus Viva MD ค่ะตอบโจทย์สุดในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะรักษาหลุมสิวรูขุมขนกว้างรักษาริ้วรอยค่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่ผิวดูเด็กลงด้วยนะคะดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการดร.น้ำหวานคลินิกการันตีด้วยรีวิวความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากช่วยในการปรับผิวเรียบเนียนอย่างตรงจุดนะคะตอบโจทย์การฟื้นฟูผิวได้ครอบคลุมนะคะทุกสภาพผิวพรรณช่วยให้เนื้อเยื่อนั้นมีการจัดโครงสร้างที่ดีขึ้นค่ะต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้มีอย.อเมริกาแอปรูฟและก็ทำโดยทีมแพทย์ชำนาญการเท่านั้นช่วงนี้ค่ะมีโปรโมชั่นยิงทุกโหมดทั่วหน้าปกตินะ 8,500 วันนี้ลดเหลือเพียง 4,900 นะคะรีบไปตามเลยนะหรือว่าจะเป็นบริการด้านอื่นๆค่ะโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมเครื่องยกกระชับดริปวิตามินผิวนะคะเลส่งเลเซอร์กำจัดขนก็มีเช่นเดียวกันค่ะทุกบริการนะคะก็เรียนเชิญได้เลยที่นี่นะสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: Hit music belongs here on your the number one station.

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแจกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับ cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ฒนาคุณ Development Group หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อ The best songs on the radio This is my only favorite station

0: ิงเกิลค่ะน้องเก่งนะเก่งฮาริสเนาะชื่อเพลงว่า To The Moon นะคะเอาล่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันชิวๆนะคะระหว่างขับรถกลับบ้านนะจ๊ะเสิร์ฟเพลงร้องกันนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ไล่เรียงกันมาจนถึงนี้เลยในช่วงเย็นๆตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะรับฟังทางด้านของออนไลน์ www.bestradio89.com นะคะแฟนเพจ Base 89ค่ะที่คำว่ารักบันดาลได้ทุกสิ่งอยากจะเท่าไรจะผ่านมันไปแค่เธอชื่อในฉันเคยสำหรับในชั่วโมงนี้ร่วมส่งเพลงเพราะโดยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะใครที่กำลังมองหาประกันรถนะคะที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะเบี้ยหลักร้อยนะคะสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแล้วก็ยังผ่อนได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเนี่ยจะรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางปุ่นใจทุกเส้นทางเลยนะคะเพราะว่ากรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เนี่ยเขาก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนกันด้วยที่นี่ค่ะเราช่วยคุณในการเปรียบเทียบประกันจริงจังคุณจะได้ดีลปังนะคะแบบออโต้ค่ะซื้อเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้แล้ววันนี้นะคะที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือว่า LINE แอดกรุงศรีออโต้ค่ะ043209400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะวันนี้สุภาลัยพร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตนะคะในห้วงเวลาความสุขนะบนทำเลใหม่นะคะโครงการใหม่แกะกล่องเลยสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตต้องบอกว่าทำเลตรงนี้เดินทางสะดวกเพราะเชื่อมต่อถนนสีจันทน์มาพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่พร้อมนะคะกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองช่วงนี้นะคะจะมีรถยนต์ไฟฟ้าเจกูแล้วก็รวมไปถึงส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทค่ะก็บอกว่ามาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านแล้วพบกันนะคะที่สุพรรณไลน์แกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตดูในเรื่องของโปรโมชั่นค่ะแบบเรียลไทม์นะคะว่าจะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คลิกเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์สุพรรณไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ธนาคุณ Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเตทและแพลตฟอร์ม tunew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททท.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนบุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอพร้อมทนาย

0: คมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
1: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
2: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
3: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการ

0: จัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
1: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
3: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำภูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันทิดาสังทองรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซนและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซนน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซนและเวลา 16:09 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47ซนวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
13: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
13: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ธนาคุณ Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
12: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
13: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
12: นางไหนอะ
13: ก็นี่ไง
14: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
12: ้เชื่อได้แน่นะ
13: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
12: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
13: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
14: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
13: อ่ะเป็นไง
12: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
15: เลย

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: Hit Music belongs here on your the number one station

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Development Group
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้กู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ธนากุล Development Group
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
0: The best songs on the radio This is my only favorite station

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนากุล Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อ Hey คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: ังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ยุเบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.